0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो गुड आफ्टरनून
1: कना
0: आई बी रबनो मिंगले फोंग तंग हाने खंजे के
1: आप फोन तो जरा इसे चंगांग के से फोन दे री सोनिया
0: चंगांग के दे की सोनिया भी बको होय होय
1: तरा मुक चली तंग से ना चले ने दा आई कुई रे छौ या जदा बा
0: हम्म हम्म
1: सानि ना ना ना ले रो रे
0: हो जिक ती फर भी रबो
1: आसी दे सतरे दो ही तौ रे
0: होय होय अंगांग दी फर ब्रो जिक से
1: ออังงานคาราพาเลยอ๋อพาเลยพาเลยจะดิไอ้ที่สวยว่าอันนี้มันหนากันปุ้นปุ้นหน้าบะอ๋อไผบ่ไว้บ่ก็อือฮึโหๆๆยามนูไงเจก็ให้บดีหน้าบ่พาเลยให้นะตาเจ้าบ่ตาอือฮึกะดิกะดิกะดิกะรำบ่ว่าฝ่ามวยบิดุยนูก็สิพงตกบิดุยเสถันบิอือฮึดิเสถาละถาบะเนี่ยข้าวเจ้าว่าอือฮึแต่อันหลวยงานนูข้าอีก็ชาอย่างว่าไอ้เนี่ยถาละถาละก็ไม่รู้ทัดติบ่ก็อือฮึ
0: อ่ะคนนะฮะได้เข้าไปหันแกเจ้าข้างงมเลยอือฮึฮึฮวยอะไรวะพ่อมันก็บ่คัดแต่ก็ต้องมาขอดิเชอือฮึอ่ะคนสิเจ้ามึงว่าตะวินะคุยอะสิควายเทนเป็นคนสิอ่ะปดมาละเสตาดิให้ดิสบายเนาะว่ามียังกุมมองพันเนาะอือฮึอะไรได้สิได้ซะคุยกุรอานบ่ปดปาให้ดูยามนะตะลิบ่โคสิเนาะอือฮึอะไรได้ไอ้หมวยได้ให้เจ้านี่ดิ
1: อ่ะกันเนี่ยตัวแต่ไม่เอาไม่ละอันนี้อามันอ่ะพับเป็นการดิเจอามันอ่ะแต่ในการดิจะตัวผมจะพูดหางตัวก็ไงเลยเดี๋ยวนี้ที่ท้องลายเนี่ยดูเขาดูได้บ้างอ๋อสามมักนั้นสุดที่กันบีกีว่าพมนี่ก็สมนับบุคคลพิเรย์บ้างตอนนี้เฮียเล่ลำจะให้ยังไงเลยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไกด์เด็กไกด์เด็กอ่ะดอกหัวรันจินที่กันบีกีว่าพมเนี่ยบ้างสมนับบุคคลพิเรย์บ้างสิก็อ๋อเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเ
0: 하이브리 호란친 티세 코만이 부르서 소키마티칼레 하베스티미 뿡쿠디 먹나 강나라만이고 아도마시 까리 대기 가람당나 가마이 떠오르나 간바 오히려 이번에 하이브시 공디기 형나 티즌미네 바마디 더가 다브라 하이네 칼리고 라릭 라이쇼 하이브수 아도마 호란친 티기 타벅시다 아도마 호즈기 마탐시다디 야우라 카람바 카이디 둠 야우라 하이네 코네수 아아 바오 이 바오기 카바나 징바 더 수팅나바다 둠수

0: พ่งหนึ่งใจกว่าอาดูนะมาสิมักสุสมเนี่ยบุคัดพิเรกว่าพัมเซมารีเลยนะบัสิงนายคุยปุ่มน้ำมักเนี่ยคันทามินาบามาไม่อันปุ่นนะคันทามินาบามาเด็กก็ตาบอกว่าพัมมันนี่ให้เนี่ยคันใจยามหนุ่งไอ้ใจงั้นสิเขาคิดทรมานสิ
1: ได้ดามดามดามเท่านั้นเราคุยงั้นสิเท่านั้นจะยามหนุ่งไอ้เงี้ยด่า
0: อาคัชวันนี้ฟ้าสูงสมชนยาเท่านั้นจะบุษยามหนุ่งไอ้ใจกว่ากุยระเบกีมาตรงด่าสมัยตกดินน้ำเท่านั้นว่าพังจะบุษย์อาดูบุไอ้คุยกีทรมกีทำจริบะให้บดีฮับตาอามามเลยระก้ากอลตอรุปะยากอลตอวิรักนับสู้หายใจกว่ายามคุยเนี่ยเลปีกระก้าสูงหนุ่งไอ้ใจได้หายใจบะกว่าไอ้คุยอาคัชวันนี้ฟ้าสูง
1: ไอ้เท่านั้นจุลายท่าจุลาสุดต้องตกเลย
0: อาคัชวันนี้ฟ้าเลยจริบะเสียส่วนยาหอยกุ้งบะเด็กีลิสเนอร์คอลเลอร์มายามามาเลยเบกินดีกว่าคุยนั่งสีทรมสันดุกปังงามจริบะสิกว่าอาดัสโอม
1: นะแต่ยามวิตาเจียดุงดาอารมณ์ตักกันตักกันหายใจออกกว่า
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยให้บิว
1: พอดีนุ่งผมจะสมัยนั้นก็ปานที่ยุ่งปานนะการพอดีอีเตียงมาเตียงสิปังนะวันนี้ตาอุปานะสมังงานนี้ที่ดวนมักตัวร้อยสี่แต่คนจะลำได้ตักที่ตักปะอะไรที่จ้ามุดตัวร้อยสมไอ้ที่เอาหุ่นเดียวกว่าอันนั้นเดี๋ยวสมอินเจอร์ก็จะอินดีกว่าคนที่ก็ตัวสิ
0: ไม่ไม่ส่วนใหญ่ที่จานุปาสิขราสุเห็นงาอุกชนาระบามาเลยก็ไออีกโอเซทุกมันดันนะบอกตาบดะคาจิตังวาซาเลยก็เรดิโอเซนักตัดสุนพุสันบีรักบามาเลยก็
1: ไม่ดังดังตั้มนาตาเล
0: ยไม่ไม่อะดูส่วนใหญ่เนี่ยทำบีรีบาวาฟัมเซียมนะพัจบาวาฟัมนี่ก็งาสิบุคัดบีเรอีบาวาฟัมเซไอ้กี่อิมุงดาไอ้นั่งงามนะบอกนั่นจะบดาอะตัวปะอิมุงงามกี่มิโอเอซิงนะพัจดานั่งงามบีบาไฮบัสิสูยามนะต่อให้แต่บัตรบักอัมมันี่ให้นักขันใจกว่าทงมานะเลยมีนาระบัตรดาไอ้คุยรำดำเสียจากคุยปุ๋ยกับดอริบันนี่กว่าไอ้กี่ปุโรยบันไอ้กี่มาเต็งปังบ้าไอ้กี่ปุโรยบัตรมาเต็งปังบัตรกะริชูกายบัลไลเต
1: ้ตุ้มดังอาชีพดีไว้ท่านอุตส่าห์น้องไอ้เจเร่ทำใจอะไรกันมาตุ้มน้องต้องใจอะไรกัน
0: คนที่จะอีกคนเสียสมทุก
1: เลยเลยยานี่ใช่ไหม
0: ใช่ไ
1: หมใช่ไหม
0: ทักใจริทักใจริอาชุมบะมักนี่이름담엄마자꽃바하이바시다보이름담신들레리바누파누피아니막통마나나타바인강동미나라바다다아마나마이가이컴나라바다다자꽃보이가더리바니하이바시탐적에마탱기고르몸로커적에할로다비브라할로

1: ก็มีดาวมันก็ดีใช่ยี่ยมจังลิลิโอเดียดูก็สมนิ่งบกายดีใช่ยี่ยมนะทำไมเนี่ยฟังใจนิ่งบกายบ้างสินะใครเห็นนะฟังใจเองตักพี่เป็นเนี่ยบะ
0: ใช่เลยเด็กคุยผุดทีเดียวนิ่งบกายเลยลาบันนี่นิ่งใช่ยี่โน่นิ่งบกายดีใช่ยี่เดียวนึกไงเจ้าเลย
1: หอยหอยนิ่งบกายดีใช่ตาตานะนิ่งไปทุ่งไปกี่สุ่ยใช่ส่วนตาทุกสิ่งก่อนอะมุกเห็นนะนิ่งไปทุ่งนับบกว่าอะดูกะรีทับไปยังข้างกันดีหัวหน้าบิริกส้มสิบบ่
0: ใช่ยี่เล่ามาตั้งแต่นั้นเล่าคุ้มนี่เล่าคุ้มเดี๋ยวก็ได้ทีนึงใช่มาตั้งกี่เดือนนี่ได้ไม่ได้ค่อยยี่หอยมาตั้งกี่เดือนดูมักงามหน้าบ้าอีสานหัวหน้าจริยานี่ตักพี่เป็นยี่ก่อนยามหนุ่งไอเจดูดียามหนุ่งไอเจช่วงกับสุ่งไอหักวารีสานหน้าบ้าฟังใจเลยก็มาข้าตาบดีอีสานมังน่ะดูมักโกลด์ดาวบดับฟังบุษุอวยบีโร่หายบัจยาไกช่วยนี่ฟังกี่ไม่เกิดกี่สุดทำใจก่อนถ้าเกิดจริยส่งกับสุ่งไอหักวารีสานหน้าบ้าฟังใจบ้ายามหน

0: 반드시 바지 땡겨
1: 흘리고 막 흘리고
2: 와이 타레이 와이 타레이 고윤미 멤버 가면 비둘날론비 도시인다 도시인다
0: yema pantodi la yama ku bu kobi raga lotne le diram bakari gino haibi roi bema
2: ai na nga silo padi na khoi na kai nga na ge ta ge ha de lot pani
0: ai bema sinta ta ku roka na phol ge kana halu gya
2: nga si pantoi bi ai ne umlai na khoi bu kobi di mi halu su mi phalu su na kobi na ti pantoi bi si wa ma hai ge umlai na khoi mu na ta
0: sinta ta ku bi ma
2: pantoi bi ai ai si tai bang pa ma ma pui sinta ma tung ina miram lenda kum laga apa khuran chanduna yubleb saratamugi taibangi sindha matung inda chaluge adu panthoi bi ina mire nende kung khrba matamda umang lai chatre humpu wa thoi na kuina morangi tor bungda pa ma kai tare sara u adu ga morangi phamna ra puna mak si u sao bunung thon si u thole si u morangi thau si u adu ga puri embab de si u no ha kung halu
1: wa si karalam chatle na
0: wa kai re kadai kadai ibi ma pande bi ne fi hari wa si bo la ya ne ko mi am ju kai wo lo ra
1: kai ma ro
0: to ro bun de le ro adu ko mo yang gi phamai bi me am ti u to len si u sa wa si u ma rang thong si u adu ko pu ri mu di si u no ngai ko pu ri em ba si mo rang de le bi ne la ya ne
1: ko kadai le de gi ne
0: te ngai ko la ya ne bi pu ri em ba si ma sa khang lai ni le ki o
1: khang lai khang lai khang lai khang
0: lai kana no kana no
1: e ra pu ri em ba da khu mun de gi ne mo rang de sai da ngak pa pa khang ma sang ngau sho ko go do
0: ma sa ma to yam pa de ma ham sa do
1: la ya ne bi do
0: o pu ri em ba si u no puri musikani
1: puri
0: musikani puri musikani puri musikani puri musikani
2: tobelayo nasinaya hena nawa hi khomom chonganu hai daba wahini ai na ngasi hai bo ase na khuya mat to subya de ko
0: Yarai, nanti mai yarai. Kalian yarai, kalian
1: yarai. Kalian yarai,
0: kalian yarai. Kalian yarai. Lai mereka tak mungkin paham kan kita na. Tapi mereka susah nak mungkin paham. Lulu bawa si bo. Yarai, ayo ni. Ah,
1: noh yang tak tua yang lawan ni. Ya kerja yang lawan ni.
0: Kerja yang lawan ni.
1: Asalnya mata mesti nana tuan cawui mana namu namu hai. Nampai na terima ni.
0: Madu nang na pangin namu terima ni.
1: Oh tu orang lawan ni.
0: Abdu orang terima ni nang.
1: Oh, di angang tim malang kerja yang lawan ni.
0: Kerja yang lawan
1: ni. Kerja yang lawan ni. Kuthi yang mumba tanda panthu bi gaya pangin hai ni. Pangin mumbi bu thato kau hulur bra. Ayo lawan ni hari sini nang.
2: Tapi layu.
1: Os lauro dana
2: na sinaya henre na wahi khomam chonganu ai na ngasi hari bo ase na khoi amat ta sobe ade ko puri embo budi si unu tu tu tu tu tu
0: puri embo lai he puri embo lai ne kala bai da
1: tu tu tu tu tu tu tu tu tu
0: bai da ya pata kala
3: si oi si oi puri embo si oi ha ha si oi si oi ha puri embo si oi
0: ha si ha si oi ha ha
1: ปะทิมังเฮ่ปะทิมังเฮ่กะซะกะเมดิเรทิติคุยเลยยังไม่ปันทิบิกะดมซะคิเกเมอ๋อเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเลเ นี่ฮ่าฮ่า
0: อันที่ไหนก็ไอ้คนนั้นนั่งอยู่บนไหล่ยิ้มมาตักตาคันคันบนไหล่คันบนไหล่ดิ
4: คันบนไหล่ดิ
0: ไอ้ยังจะให้กูด้วยนะ
4: ไอ้พี่ที่กบุรุษกี่มาซานี่พี่ไหล่น้องตาดีตุขังยิ่งนะ
0: ขังยิ่งไอ้เนี่ยกูยังมีอ่ะ
1: ก็รู้ยิ่งมากนะกูที่บนไหล่ฉันต้องยอมที่นี
0: ่อ้าวไอ้คนเงาวิ
1: โอ้ไอ้คนนี้มันสิไหล่กู
4: ไหล่กูตายไหล่กูชมละไหล่น้องตาบีก็หักตักแต่นงบังปนบีลู่เอาบาฮารีบันิปาจิจูคุยกันแล้วไปจูคุยกันจะปะ
0: ตั้มุ
4: ไหล่น้องตาบีเนี่ยที่กบุรุษสิงโดนดาสานาเนลุปานีเฮรานีมันีเนมุกตาเนคอรีเนมิสเนธาตุเนตัมพานีปังลังลังเนเสียตระมัสดาคยังเนปังเนลงทรายปารีเนสันดีเนบีปารีเนยี่บีมันมัสดาเสียตระมุกตระซาดระคีตระมุกตระเลยบ้ามาดูที่นงบังปนบีลู่เอาบุชไฮเกลไปจูไฮเกลขีบ้ากบุรุษสิงยังได้คนนี้จะทบอุณาบดาปังปังเฮตุหุ่นเจนบังปสัตว์สัตว์เอกตาหายกันนะบ้าลูดมหาตะตวงนะชิงนี่ตะทบกันชาริงตะคุบิตะกุดังจังนะท่าจีนะทบุตะน้าปะตะหุ่นตึมหุ่นตึมเอกตาทันนะไอ้คนนี้ชีอีตะนังงั้งเอกตางั้งบ้าวูรูรูรูรูรูรูรูรูรูรูรูรูรูไล่ตะหายทรัพย์ปะตะกอบุรุษงงงี้ทั้งตุ๊กมาร์เก็ตติ้งขังมาร์ตะนงบ้าปมบิลลูว่าปะกิมบ้าปุกตะพัมเมร์กามัตยูบ้าตะขุดตึมนะหุ่นตึมท่าดมายาดิเข็นว้าฮัตตะ
0: ไอ้ไอ้สีทองถึงบ้า
1: ก็ยังจะไม่ถึงบ้า
0: ฉลองมีอุบัติเหตุเปล่าแต่เมื่อกี้นั่งสีเดียสีเดียนู้นสีกะลิกินว่าน้องบ้านผมบินลู่เอากระมากันนั่นสีนั่งอู้บล็อกเปล่าแต่ตะมุนเลยยังไม่ค่อยตาแก

0: ชี้เนี่ยคันบัตรตันลีดา
1: เนี่ยไหลร่างไหลคงทางเดียวบุ้งงามเจดีนี่นุ่งชีบี
0: บอโลบอโล

0: 妈妈那边就说呢，羊排还。哦，
1: 阿都不还不呢？怕那弄爱啥弄呢？又还不是那个闲不来的吧呢？啊，该还的耶。啥个地嘛不塌里不扎啦，还修都不。
0: 姨妈，是那个不去吧？啥不多来的还？啊，妈妈那边就给说，阿啥不羊不来还？哦。มาทั้งทากินออกมาจริงเลยมิตายุ่มได้กี่มีหลักปัญญาในช่วยดิมานั่นเนี่ยบวบหน้าบุตรก็มาอินเตอร์เรียมากี่ที่แก้มแต่ว่ารู้นู้อะดมนุ่งไงนะเลยดีนะตั้มวิวการช่วยได้ปุ่นนี่นะชูนะ
1: อีชูนะให้ได้อีบ้า
0: อะดูอีมาชูหักจังดูขลักกังขลักอดีเนี่ยนะชูอุณหภูมิปัตยาวรู้สิ
1: ขังเดียดะอีชูดูยามอุนิงอดอไอบุกังคลักคิดระเนี่ยอีมาดีกังคลักกระดับมาอันเดียดะ
0: เอ๊อีมาอดมาเองขันกันโอ้กันโอ้ตามโอ้เฮน่าสุกันนะด็อกเตอร์ก็ตัวเองตัวเองตานาดันนะหัวนริชิดีกังคลักคิดเอาดีเนี่ยอดูกันเนี่ยนัชูกิมานักตาสัตว์ดีเนี่ยนัชูดอสิดาลักนะบ้าอดูกะอะหิงงั้มอะไรนะบ้าสุสกูลเด้งอังนารำก็เดาดีเนี่ย
1: โอ้อดูบุอีมานวารีสิดีนั่งกีดมักตานีเนี่ยนั่งกีมาข้าตาบะปุ่นสีสินะกะรีวยกะบะขลุบะตะอีมายังวายเนี่ยบีมา
0: อีมาเขาจิกที่วารุระนู่ไอ้ทับักสุพังเนี่ยนัชูนุพีชูอพะวัสกุลละมัตตามเนี่ยนัชูนะให้ยังเจ้าระกันเนี่ยอีมาอบุอบุแกนันงายฮันดอรีเนี่ย
1: มาปานทองกินงายบดูนัตีเนี่ยไอ้หนูนิงลีบเสียนางยีเลี้ยงหัวกระดับปุ่นสีคุณนายยิมีเองอิมุงมันงกีมารีปุ่นหามักโตขันละกันนี่เนี่ยอิมาฮานวาริเสีย
0: น้าไอ้สุขังยียมสิดาปุ่นน่ะสมไรบดียาระไว้แล้วก็นิ่งวันมาปามดีเราดีอิงคนมีหัวบุตรสุเนียไอ้ที่ปั๊มจะเตะเขาจิกตีไอ้หนูประชาชนนายน่ะทุกข์ก็ดรอบันนี้นะอิงคนน้ำดีช่วยดันอะไรระเกะอะตัวก็อีมาเนี่ยน่ะสุเนียไอ้ข่อยโอ้ผมปุ่นนะข่อยตัวชิดน่ะอะไรระดับนี
1: ้ไอ้เนี่ยหิงเดนะก็ยังคุยเนี่ยหิงนี่ไอ้เนี่ยหิงเลยไงสิระนั่งกีวารีขังว่านั่งบุนงชีบีบะไอ้สู้บุสู้มาซาสังนายุปีเกคันบะนุปามาตั้งทุรกละบดีอิมาเสียชีครับสุยาเร
0: สอิมาอะดูให้เฮดีกันเดี๋ยวระเกะชีบะให้บะโดอะโมหันนับปันบีระนุกบนนุมักเสียลานทิ้งนะระกะไม่ปากนะหิงคิดเอาดีนี่อะดูกะอะมันนะไอ้บุยมปาโลให้บะโดมาดูดัดดีให้บีระนุกอิมาปาบลังชินบอยนะทอกัน
1: นั่งขลิบสิบุกเกลีโนนั่งนายาดับดูน่ะมารมูโอยดูน่ะไอ้บุเฮน่ะเอาอาไม่สาลังหันดูน่ะไอ้กิปุนสีลงขี้บดูรอนั่งนับบาลีสิบุ
0: มามา